0: คุณหูจะท้าตัมปีและเทียมจะอีกกลุ่มสุกดีงูอีขวากุนนาตัมปีเสียมฮีมีตัมปีตักเตนอีมุดจังวะอีขวากุเลอีมุดีกิสักขมาอีเทียมหัวยันฮีเฮ็ดลาวฮีอีขวากุอีมุลาวเดียกิสยามฮียานี่ขัดตาดากาส้มนิลลีอมละกาดากาส้มนิลลีมานาเสียมตีนเตียนไม่เฮียไอฮีเล่บังจีด้านาอีขวากอีตักสักยังเตะโตคิดทุจักเทียวไอฮีเดียอีขวากุนโทรศัพท์ดานินนาเสียมฮีnerves taksa a khopok theina thajam kichi telephone network dani no ma taksa ka yang tengzel swakhi hoitung ton in khwakin thu thak kha khya in lalu theizel hi et sakna din na khutal muk phim mong zumin sun le chin nga na sading hi nga ahi chi signal na khwaka ki pyak zya ka hi hiain et sak nop tu na khutal mong to na khwak ki zoi ton chi na ahi mai hi I khwakin na ma na sa theilowa himale itaksa in na sakna ani changin hon hil pa thehi itaksa om didan le I khwakin hon hil hi et sakna din me sala ka I khut I koi kha ka le asat jakin kinakin in I khut kila khe pa hi bangja ka ichia le I khwakin I khut la khe dia thu apyak ja ka hi itaksa I khwakin thu zo dan gen sau lai ding mi hing kwak a hi le ilu dog lama new zo in anung lam mano in lian deu deu hi akibang chatin veilam le taklam in ki kheni tel sui mi te na sui danun I kwak veilam hiam taklam hiam kha jo sam sam in taksa hon thu zo zo thei hi I kwak veilam in I taksa taklam pang thu zo a hoi ma bangin I kwak taklam in I taksa veilam thu zo hi I veilam kwak in na septe a hi lethil thei thei na kampau lam siam na lai sim lai gel mathematics lam siam na chi ti a hi I tak lam khwagin anasep non te a hi le music lam siam na thil ngai tua lam a siam na le boy na tuam tuam te suk veng chi khong a hi atop na dingin I khwak u chi thuma ki hen dan le anasep te u igen ding a khan na a celebram hi ai celebram a hi le chi tum teng la kalyan pen a hi aAlian pen ahi na to kitonin anasap le thupi hi. Huay ti ahi le khoi touch in bang chi bang khoi ahi chi hil na. Mu thay na le zaak na. Pao le pao khiak thay na. Dik le dik lo ngay tua thay na. Nye no ahi kei le lung sim khoi luan na lam. Thil thak zil thay na le pung pi tat dan thu zo na. Ani na di ngin celebram. Hiay ahi le celebram noy cheta om anasap ti ahi le.สตักเตะมัสเซลกิจีตัดด้านตัวมแต่งเตะเอ็ดไก่ตักซาปุ่มปีอมด้านตุดด้านหินดินด้านหินไปด้านฮิเลตักซาปุ่มปีกิบุกกิมนาเอ็ดไก่อาทุมนาดินบรีนสเต็มยาอินอดังติเกลเซเลบรัมโตเซเรเบลัมเตะสมโคมฮีอนาเซปเตะอูอาฮิเลฮุลักลุงพูปุ่มปีลุงเลวอดถอหุนเลลุพุนกิลปีอาอันเนียกจานนาฮัชไชคูlua le niek chawal chi te khong ahi I khwa ku man phalwa ahi zyakin iliam sakha ka le I taksa pumpi na septam pi boi thehi hoi zyakin I khwa ku lugu a hoi taka ki tuam hima le poimo pen ma le liam the hi manin dom ni khaki pa ke
1: akasbani chujanpur lavui inangai dingu sonjel songputa panina hampha ki saing

อมเตียพันปะเทียนพัดนาลาไงเขียงนาในดิ่งอีตุยในนังไงเฮดิงาอิลามาสเปนดิ่งนะฮอนซะฮอนซังอินจีลาเอ็นกินสะขมาปนินอินังไงเฮดิง

0: hile huai te ma aleng e amau te na ki ven te na di na glob bang bul di moni na ko ma na e plastic apron ichi dia ma hiai anin e banga disinfection ki bol sa e plastic po na asil jel teu mo
1: he he
0: ichi bang kheda phoi de wa bul di mo max le kep why te bang hi u henlan why ba na eye protection bang apoi mo na omlo tham di yai kha bang ja kini chi le nin bang hal diu at them leng in ami tu bang su kha le ama wa dia kha healthy lo suang mai ma why da amak si teun kha why anin thang why agim nam sitting hi kha lo di agam bu tun la tuan kha lo di e a kheun tuan kha lo dia gam bu ta tuan diu mo
1: hoi bana akepo manu
0: he
1: apronity hi nu mei ten kwang khong asil chang anga awo asek teu hi lo ma khai teu kha he he hoi bang ne nak poi mo loi ve mo he ati le ken khat te operation na ma a hi ke nau ni na anat swak chi bang zak zeu zeu ina oma bang ziak a hi di yai
0: dina atunglam kho again gen dana mo yen sa ma bangina sian thona tak sap ja a hi deu penin ka thaya wa cha dam lo kol pe sian tho lo na ja bang avan jat sian tho lo ja bang hi the a ja kha avan jat sian ke le hwa ya mi khata wa khoi na disinfectant bolo autoclave bolo wa hi cha an hi cha wa khata ki pan nat na khata ki pan nat na ไปโซนเตะขึ้นนะเฮปอิจิเฮปตายที่สี่จิตเตะของบังไอ้กิเลสได้เรียกวักกลบังเองนะเฮ้ยตะกินนะฮิกิเลหัวทูเตนะอโบะขัดเตะหัวอัฐิลวันจัดดิเตะค่ะที่นนกอยมอกตะเลวม
1: ั
0: ่วทูอินวะโบอินจินหัวอยากกินปะนัดนัดหนาเพียงสักทีจิน
1: เฮ้ยไอ้นาวเนตัวอิจิบังอาโม
0: ่
1: เออนัดสวากิจิข้าตัวหลายตั้มมาเห็นข้าเตี้ยบางอินสีโลเจเจนุโม่ปวดเฮียงนงคงว่าไหวจังอะค่ะด็อกเตอร์เตี้ยบางกิโมสะอุดโม่วัยกำคงไอ้เกลี่ยไอ้อีโคปีเดียวเตี้ยบางอะฮอสพิทัลเห็นข้าบางอะบวยนาตุนในเวไอ้ปวดเฮียงนงนัดโตมาเลยโม่มีสีนามันนาฮอนตัวจังอะค่ะไอ้ตุงตังอะค่ะบางไงด้านนั่นเองด็อกเตอร์เตี้ยวโมสักอ่ะด็อกเตอร์เต้โมอ่ะฮิเดียมอ่ะฮิเกลเล่อ่ะดัมโลเต้อ่ะมาวกิเก็บหอยเหลาอุจยากบางไงด้านนั่นเองยายตรงต่างอ่ะนั่นเกี่ยนเทียม
0: คัดเต้อ่ะต่างปีนะตัวไลน์นะเอ็นซีมอร์ตอริตี้เดตโต้บางอ่ะนิวนัตเตอร์เดตจิเต้โมมอร์ตอริตี้อิจิจังอ่ะหนาวไปหลายของอ่ะสีหนาวเนี่ยอย่าสีอิจิเต้ต้มเทน่าจะปัญหาตะกากิลานจินเอ็นซีเจกับบางหอยตะกะฮนบอลวะม
1: อ
0: องหิเงยๆอยู่แหละอะมาวติอนัตนาเตียวขะดอกตุติน่ะอีอนาธิปาจิไมนี
1: ่เ
0: ฮอีดิติกุอะหิจะอะกิดนดิดานบังอมหิเลเข็นคัดจุจิไมนี่เอเวนทิละอม
1: เฮ
0: หิเลหวยติหอยตันหินากว่าเอดำด้วยน่ะเอหนาวนี่ฮุนจังหอยตะกะออนไหนนากว่าเลอีไหตอกิกาละจุสีน่ะตอมเดินกะเทียหวยบานะอินลำของอ่ะเข็นคัดเตียนค่ะเอหนาวนี่สักเสียมเจียอันน่ะข่อยทางซาติว
1: เฮ้เ
0: ฮ้ problem อันนั้นในเดียวม่อ
1: เฮ้
0: ว่าจะเข็นคัดเตียนนู้เลยปาเตียนน่ะอันน่ะไงสักคนเล่าอ่ะภาษาหนูเลยปาจิไหมนี
1: ่
0: เฮ้หวยเตียของบ้านนั่นน่ะไงสักคนเล่าอจิโอบังเอหนาอะฮิจักอาลุงบังอัมไอ้เจ้าก็วัยคงเอ็นเล่นเอาไปห้องจิกให้ลักก็ขักทั้งทั้งไม่ไหวจมูกเลยยายตีค่ะไอรอนดีฟิเชนซีเจ้าบังอ่ะเข็นขัดเต้นหนาวในคิดจ้ะPPH บังห้องมั้ยจ๊ะ
1: อ๋อบังอ่ะ PPH กิจินนนเกียน
0: ที่เดียวโพสต์ปาร์ตัมเฮมอร์เฮกกิจินจินไอ้ก็หนาวในคิดนุ่งอ่ะอีอามาที่สันเจ้าเจ้าก็ซีโพสต์ตัม
1: โอ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้
0: วัยจ้ะอะเล่ลำมาเกนนนเลยหังนาร์สเตเข็นขัดบังอ่ะcareless ยากาจิไม่เนี่ยมอนาวนี่นามุนาเอจิไม่เนี่ยอนอ
2: ทอากาศวาณีเซสมาชาร์ประภาสกับสัตว์แม่มุนีชร์มามุขเคสมาชาร์ประธานมนตรีนเรนดร์โมดีเนี่ยค่ะมัสบูตสมุทรีความท้าคิสีบีเดชเกออาร์ทิคหรือรณนิติกประภาวเมนิรนายกเฮหรือบาร์ติสูร์อักษรเฮ

อากาศปานิชวจันพูดจริงจังจริงกาลดากุและมินิทซ้อมทุ่มไปที่โปรแกรมหุ่นสังผู้หางสิงเลี่ยลอมแต่ปันละตัวเลียงไงดิงบานะโอบิคอเวอร์จ์รีพอร์ตออนอินเตอร์เนชั่นแนลวิดอว์สเดย์โรสเมอรี่ซัมตีอาปันเลียงไงเฮียงนะในดิงเฮตัวนี้ตากดากุกอากินโตกิตอนินอยู่ในเบย์นนท์ตามุนจีอาไปที่โปรแกรมไงเฮตูเตติงเต็งนับกุนอมนอมเลมังพา

ลัดลังอดดนอกะลงไงเตียวเอ็ดเวิร์ดรังเตเลอพอลไฮนันิสักดอนตุยเตติลากายตินทังในภูฮีลางไงโนมาหุงทังตูไฮจกลำกาจรจันปูไรน์ทกินลังนุนลิมเลลลสันสุขไฮนันหุงทังเนสกอร์ไดมิซอร์มาอินทกินนัลตันซาเลอรูลไฮนันหุงทังเนบอกันเนตูเห็นเราไงทังไอติวดอนตุยเตติลาเอ็ดเวิร์ดรังเตเลอพอลไฮนันิสัก

ข้างให้ปุ๊บขวายจันติงง่ายละตูไฮละตูเลียงอินหงทังเองง่ายทังไทยไฮจวนนี่อากาศวันนี้โจชันพูจิงจิงการดารุ่งมินิสอบงะมาโปรแกรมหนุ่มหุ่นสูนอกนิงตาลลจุงหนุ่งเลียปอลไฮละตูเลียงอันนี้สักไฮเองง่ายทังดึงอันนี้จันติงดารุ่งกัจเจนเวียละอุนริตาวายจันติงอันดึงอันนี้หุ่นละลูตอบต่อมาโปรแกรมลงง่ายละตูไฮอินเร่งอินมังชา